0: นี่นี่ก
1: ็นี่
0: ก็สองในดูนี่ก็สองในดูนั่นแต่ว่าฝ่ายลิงเดียงบ้านนะฝ่ายเดียงยังดิปุ่นโนนั่นละก็น่าอาจจะสองลินดงกับปุ่นโนนะครับให้ในดูนะดูนั่นสองนี่มีร่างลินดังกันได้เลยตัวหน้าหมาหนี้ตัวร่างโดนๆนะตัวไปหมาเราที่อังกฤษที่นั่นฉันเนี่ยก็เสียงอังกฤษอยู่เลย
1: เงี้ย
0: ประเด็นด้านในตลาดเฮียร์นี่กี้อะไรฝ่ายลิงฮอตนะ
1: เงี้ย
0: นูดูเลยเด
1: ้นับพี่
0: Nudul.
1: Napi ni kau nudul?
0: Palas ni kau agak kekang kide.
1: Oh, nge. Ngarara julet.
0: Dan godok ni deh.
1: Godok ni kau kan umpan ni kau.
0: Sean ni kita yang lela godok umpan ni capung ni deh.
1: Okey, dan.
0: Nge, capung umpan ni kau. Kan isin-isin sabah ni kau kan bentuk padang-padang gentong remun ni kau.
1: Nge.
0: เงี้ยนี่ก็บนอันนู้นกระจางกันอย่างต้องที่ปัดจางนะก็อย่างมันต้องหัวร้องจับหล่อพ้นเห็นกัน
1: เงี้ย
0: มักต้องดุงกี้เห็นกันขยะริ้วมาซีนบาลีมปลาละจุดพัสยังก็หนุ่ดูดีกรอยองนี่ก็ขั้นมันต้องกรอยองเงี้ยนี่ก็
1: เงี้ย
0: มักปัดจางนี่ก็เสียงเหตุจากหนุ่ดูจะกระแสกระมาเรื่องตรงเรื่องปันนู้มามาเนี่ยจับพวงดูกระดานอย่างจับดาริปีสลอมนี่ก็จับบ่อยเลยเว้ยอยากสาสต์ไปอยากจับดาริปีอ่ะโน่งามินต์ต้อง
1: ปีจับบาบัง
0: เงี้ยจับเส้นพวกจังปุ่นด้วยจับประมาณนั้นนะประมูลานะบักจีจับกันนี่ก็คนจะกระแดกันที่ติมปลาแล้วจะถึงวันนี้ยังอะไรปลาเสียงมันก็ยังปีน
1: ี
0: ่ไงนี่ก็คนกันนันโอชนิดเรื่อยๆไงยังมังเกนนะท่านคนเป็นนุ่งกันเงินด้านนั้นนี่มังเก
1: นไง
0: ยังไงนี่ก็มันท่านเรื่อยๆท
1: ุกสิ่งทุกอย่างไปนาร์เบอร์
0: แต่พอไปมิดออมสันติออม
1: อันเด้อมันจึงกะตะเลลิปีนงอ่ะเร่ปายานออมสวัสดีอัสตู
2: นั่งบาเด็ดเ
1: ตียง
2: บางงนเด็ดแม
1: ่ชิระนี่กี
2: ่นี่กันลูก
1: อีกันเด้นนะสัมปันงีปี
2: Gantiman,
1: mak mang largo, wisang samaan ngan to suadidi. Mau gending wisang mang largo. Boleh mau temang, pih benah kentan jeklen asane lah dah nak dingin jek
2: kebus
1: ternyata kene kena tiang adi itu men kebos janina biasanya nak dua hari tiga hari nak dingin sajaan ye rade kada nak sing lo galuh metembang
2: ling bidang saya kan tau santos mbak dede
1: aduh terus kita
2: dede
1: piang
2: tapi gak terus mbak dede
1: kena
2: Nih kalau
1: kena, mesti
2: mbak
1: Dede. Aduh. Kadang nak sengkan nih galak.
2: Seng di TV.
1: Aduh.
2: Ya leseng di TV, Pak Dede.
1: Tapi leseng di pipi, sujenan.
2: Ya,
1: apa sugian yang pangal pengijang keles tu? Aduh.
2: Kanto sing kedai Pak Dede ini.
1: Ay, jane. Nana bernasal giam alu lu galu.
2: Pak Dede.
1: Tiang.
2: Pak Dede kain. Masuk di Bali Banyar kayaknya di Banyar nak Pak Dede
1: Don
2: yang di Dan masuk di Banyar jadi
1: ya
2: Banyar no masuk ke masuk ada sekolah besi gen di Sibang Kajo Pak Dede